คุณรักปัมกันเนชามสิงห์นะมาดามิซีกิสูรดคงบะบานซีตาบิรีตาบิรีเบสิอาคาชวานอินฟัลลีฮาวซิกอายุกิปุงนิพันตารักเลยเดลีดิกริเลดาสมาชาร์ประบาดมอร์นิ่งนิวส์มดีซิลองดิกริเลดาอิงราจิดานอร์ทอีสต์นิวส์มาทั้งวันฟังบีรักนี

0: มีวัดไปมุงไห้ประชิชูอันทงนะว่าครับพวกนี้ดะว่าแต่ดีมียำแล้วก็ไว้เลยพำเลยเตรียมมาให้แบบชูบะนอมบะกันดระบะอีมุงอ่ะดูนะการีโอ้ยนี่นู่มากลางดันไอ้ดำดำชีดะชีดีบะมีชีชีเยงหรือกะมีอามัดที่เห็นไหลระโดยเดบุเหกมันยังไงพวกชูพวกไอ้นู่มากลางดันชีบะชูเล็บเตะมาคุยมาเชียนคาราฮัตนาสิพายนะคาราฮัตอีชูนั่นนงเลยนงชิดะคาราเลวอีสิงอีเจ้าเดคาราเลวอยู่หาระหาบะเดกายามาชีดะกิโตอาดูบุมีสิงชิบุยันนันทัดีเนี่ยตัวดีจุกเสียลอยรักละมาเลยไอ้คนน่ะง่ายไงแต่กี้อาหารลอยรักไปสิแต่เทียงน่ะรักรีบปุ่มน้ำมักเสียวันทุกน้องของใครข้าหลบตะกี้บุกี้เนี่ยเอ๊ะน้าปามซาสิลาเอ็ดนะบุงอ่ะ
1: มาน
0: ั่งหาละบ่อยเนี่ยยังไงมาม่างกี้นั่งตาหนีไม่ดูงาใช้ละอันบัน
1: อ๋อไอ้เนี่ยยาเรื่อยให้กูดูว่ามึงยิ้มได้ละมั้งบ่เลย
0: ให้มานั่งนั่งงงก็ได้เวลาแล้วก็นักขายให้มาหดหน้าบีโคก็ได้กี่บุงอ่ะยังไงมาคุยมึงดูมาหกชากีพิบัมดูนัดระบันินเฮยามนัวระบันิ
1: คุยน้องให้สิ
0: มาป้านะขายชูนมบักลิงไงปังพ่อมาพารามิดูถ้าบอกตัวว่ามาจานุป้าหันดูน้ำมารู้แล้วมันนุปีมายิ้มได้ไรขี้บัดกี้หันเลยยังนักขี้เดือดนะ
1: โอ้ตามเจ้าดูอุดเรียนขั้นเลยมาดีอานุปีมายิ้มได้ไรครับบ่เลย
0: ไรครับไรครับอะดูนั่นนี่พาเร่พาเร่มาสินั่นเนี่ยมีกี่วันนี่อะดูนั่งบูอิมาหน้าให้เป็นนุปีมาจ้าดูอะมุกตัดอุณาหน้าบ้าให้ไปดูบูนั่งอุณาหลังเฮโรยเนี่ยน้ามาบูอะมุเรย์น้ามารู้ละมากันได้ละครับพวกนี้นักคุยนี่ว่าตาละกันเนี่ยไอ้คุยน้ามุนักคุยนี่ลูกคงดูบางทีมาตำเผาบันเลียบบางทีให้ดูนะงั้งน่าจะนั่นอะไรเดิมนี
1: ่มา
0: ห้องเนี่ย
1: งาชีอุณาเร่
0: ฮ่างาชีอุณาเร่ฮ่า
1: ไม่เอาบวารีแกยาสุดโอ้ยสารมาบุญมา
0: ฮ่ายำนะพารีย์ยำนะพารีย์จ้าดีอะดูนี่ด้านหน้าอะดูนุปีมาจ้าดูกี่มาปุ่งนี่ด้ากะดีดีแค่เลียอิมากี่ดีเนี่ยนักคุยนี่อุณาเร่ดีทุนนั่นลูกหงนั่นเป็นเช่นบ่ายเป็นสีอิมากี่เท่านี
1: ้
0: อะดูนุปีมาจ้าดูพายนี่บุ๋งวะฮ่าพัตระเนี่ยอิมาดีอิมาวยไปยำปามไปเอวยบุ๋งวะ
1: อิมานะอิมาบุอมรีกี่มานักเกษตรปีเรกันเนี่ยการมามาทำดัลลูหงบกี้ว่าผมเสียเล็บทุกละสิ่งใหญ่นะขนาดวิบยาเลยมีสัวยาสัวอาหารมันสินบัตรเสียยาเรบันนี้มายาเรบ้
0: าอะดูนี่แต่ในชาสิเดียกยาดีมั้ย

0: ฝันหลังมั้งอ่ะ
1: อายังอายุกี่ปุงตะเรียดพอบดาของนางการกตุ้ดได้คอยเลยร้องกันนี
2: ่พ่อช่วยดูได้ทำไม
1: รับอ่ะดูกันนะกันดีกุมบ้าพลิสต์ปอกพิบุษยาหรอกนักคุยมุ่งกี่มีนัตนาตุ๊กปัสลวนเนี่ยสุกายาหรอกเอ้กันดีสตาร์ทออกชานอกกันดีสตาร์ทออก
2: บางเจนี่เด็กว่ากันดีนู้ต้องรู้สิบัวใจนู้ต้องรู้สิบัวบุกี่มันนี่มาตุ้มก็ได้จะดูนางบุษนามาตุ้ม
3: อ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ้าวบุกี้มึงอ
0: Ecco, ma quell'angelo.
2: Mimi.
3: Mimi.
2: Kaino.
3: Kaino
2: dan
0: dan Mimi.
3: Ma palai bak te lai tam sat khe.
0: Mimi.
3: Am khak tang tang na phung ja bashe ka lai ko.
0: Mimi.
2: Kaino ai ge ni si da wai da ma ta da wai ni ni bashe bo hai so.
0: Kaino, Mimi.
2: Mimi.
0: Shidagi or Kibani doctor. Yam the thing I had a yumpalubana. Angang pung with the swan a toki. I in a pig I get a book dog with a shell yam to eat. Pire and a canbuduna. New a kerna taxin with the gi demand tongue and a book on a bada. Tang namuk pungs of his saddle. Park Kibani doctor. Angang you wakal the gimme me say. Sacred lag to not wakal chair Kibani. Masagi wakal the ngorok lapa memise. Doctor nadi kan lying biri.
4: Wari sukang le. Ado maro. Numitarani rom sida angangi marimukong di kamdorige.
0: Lekai mira paibi club. Ate sang stancing the natana. Police department kan natiri doctor.
4: Punamagna mateng panguna. Ning tinetti huminaravadi. Soy the ngamdana pangbusuya.
0: Doctor.
4: Marup nayam na kantaraga marimukong humduna. Makoi du dasu tanaragadi angang phong bayari.
0: Hoi doctor.
4: Mama budi aina hona bayaba hona duna normal la lakna ba laying zakini. Hojikti kara suk parak ledana.
0: Hoi doctor. Doctor. Phone sung to packet zaki.
4: Yani packet bi.
0: Hello. Hi bio. Ai Mani Chandrani. Kari. Ai angang du phang leba sir.
4: Angang phang leba.
0: Kada de lera me haba. How did you put it? It's a little bit, sir. Curry. Police station, the lady. Very good. Young man, sir. I, you know, I'm not going to talk to you. I'm not
4: going to talk to you.
0: I'm not going to talk to you. Doctor, I'm not going to talk
4: to you.
0: Ima! Mimi!
2: How
0: can I do it? I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. Ima! Mimi! I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you.
2: Nang nang ang isip wajum berani buwa, chodo bu pangga bu choy dera bro.
0: Asuman ni ma, choy dera bani ma.
2: Ibe ma, Mimi, nang mong tadigi aning tina taro ka do bage.
0: Mimi.
2: Se, ima wa ye se, ishudo, polis istiya chanda lay de hai na pao la e. Se, lauru ra se nang mong yan taro mi. He de ibe ma. Ay, ay isa, nao sa.
0: Doctor,

ปังกันเทจ้างเขากรีตัดไปจ้างนี่เราไปกันเนอขัดนี่ National Highway 37เขานี่มันกรีไว้ตัดมากันเนมากันไม่การถุ่มปุ้มที่ให้กังปกปี District Hospital ขอเรียกกังปกปีจง Community on Tribal Unity Office ขอพงวังเราปุนีกระดิวตวงกันดีปันตีตวงขับไม่เซมไรตานให้อทอนทาโดบัพติสอสโซเชชั่นอินเดีย Administrative Office ขอตานปัดเราปุนีAssam Sarkar Uniform Civil Court Bill Mi Butung Buzang Chuitness Truk Khao Assembly Khao Pungpat Puni State Tuan Cabinet Meeting Loi Laun Mai Tang Cham La Mai Gwai Khao Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Risae Assam Assembly Tuan Nthuk Mai Seisan Akhat Hai Mi Butung Buzang Chuitna Khat Khare Chuitness Truk Ngan Lang Pat Khang Dim Lao Kan Thi Seisan Tuan Khap Mai Ting Bikมีบูตรงบูจังจุดนัดสรุปเขาอินฟอร์มซีวิลคอร์ดบิลเฮาส์เขาพุ่งปัดเราปุ่นีมีตรงบิลไฮริดแนวเก่าเนาะล่าไม่ตรงจับซาไม่ติ้งกลุ่มดิ้งเล่าไม่แนวในเก่าไม่ทิ้งไม่ใกล้ขุนเขาอากุไม่ไม่เรกกระปุยกระปูตรงลันลวกนิจโจตัวไม่ดิ้งเล่าไม่ให้ให้กระวยให้กระเจ้าหน้าบายบายไม่ลำวยเขาเจ้ากุดเราปุ่นีมีเขาให้จัดเลจัดหับมีไทยราจับตรงหลัดบัมมะเกตุนัดชีฟมินิสเตอร์ริสากันเนใส่คังทุกไม่ดักเรจำงานเราเท กระตังเขาลาเราดีโคกวนมาจูงคันิกันอยู่กลางเรส่วนไหมจับเรียกลูไรไม่ขอกิ้งซ้ำเราโคลูบางบีขออกุปางกุ้มตุนัสวนเท้าไม่ลู

0: เอ้ยสัมภาษณ์วิศวกรนากินเนอมาพูดกันนากินเ
1: นอไอ้มาไอ้กินดินี่กันไอ้กินตุ้มินนั่นล็อกที่บ้านนั่งกูหัวร้อนไปรอ

0: ยิงนบกายานะลาลุรุปยายไหดนะมะบุงโอบุเซนะดระเลเจริบาเมรังปุริลหุมบะนะสะลานงุกุยกังเลยสุมังดะมะสะมะนากิลุนะดระจับเลียบดระเลยิงเอกิมะตะมะดุตะปุริลหุมบะนะฮาฮายตาวงสะลานงุกุยกังเลยสุมังดะมะสะมะนากิลุนะดระจับเลียบดระเลยิงเอกิมะตะมะดุตะปุริลหุมบะนะฮาฮายตาวงสะลานงุกุยกังเลยสุมังดะมะสะมะนากิลุนะดระจับเลียบดระเลยิงเอกิมะตะมะดุตะปุริลหุมบะนะฮาฮายตาวงสะลานงุกุยกังเลยสุมังดะมะสะมะนากิลุนะดระจับเลียบดระเลยิงเอกิมะตะมะดุตะปุริลหุ 拜托你了个，咪用几个买人来把佮俺个咪威逼了不啦？山后边嘛爱哭，一到沙浪买不起嘛山后门里嘛下啦。Mani mani merang ibung angam ba takpiu. Ya rabadi mayung kege merang lepak tegi na taubung opuri humbala iye dana pogdom jaruro. Salang mai bin hobi hobi sin selle erega mabung salang ning thobu yeng erega ibunga.
1: Sinam achoba singdagi. Penagi sahek ama taminare.
2: Taminare jebema.
1: Sakpi kiba matangna. Moirang kanglai rolta.Purembana, Salangda, Loipot Taubagi, Matangatuni, Tauramgi Anishubasidi, Ngayok Makal Ama Oina, Changsilakliba, Bioflog Fish Farming, Hariba Hiramasida, District Fishery Officer, Taubalda, Consultant, Bioflog Oina Taupubiriba, S. Jiten Singa, Nachega, Unaduna Saba, Wariwataisi, Tauramgi Aroibo Oina, Taminasi,
2: Taminasi Jebema,
1: Tauram Putokbana,Right, Chanda Singh Tham. Ngasi Khunggangi Thauram na Laizari Basi, DFO Thaubal District ni. Hozi Unazagadori Basi na S. Jiten Singh, Bioflog Consultant, DFO Thaubal ni. Ahan Basi di oza wahoudo oi na ngasi Khanazagadori ba hiram Bioflog Technology makhal sizinaraga ngayok pahai basi karino haibadu machakhai na khanghan biyo.
3: Hoi Ahan Bamakta da khoi air impal basu khoi nolok na khoi DFO Thaubal khoi gi kenogi maikai dagi khoi.Porda, I no longer congregate from book Kurum Jerry, Amasunga Kui, a ship book period topic, a bioflog, Havaji Kui, 1970s Kimatam Degi, Yam Nangalingamatam Degi, who technology on a didum Leraba, Aduga Kuigi, Lady with technology is a Kuigi application, Taudana Kuina Lerapa Degi, Israel Gedumba, Professor Yoram Haisina, 1990-1991, the Kuinamasi bioflog technology is a Kui.Israel Gedumba, Lekangla, Desert, the Nakramani, Yokan, Kokani, Havasi Magi, Adumina Totana, Kui, Professor Yoramsina, Father of Biflow Hydramasin, Houdo Piramba, Adumba, Kui, Technology Makalamani, Masida Kunatori Batavoxi, Isingam Nasangdava, Havadi, Asimagidi, Zero Water Exchange Havani, Sing Swins in the Zue, Aduga Magi, Production the Hengalanba, Lamyam Nasangdava, Ariada.Yam apikpa mafam ada ngah yamna yopya apa aduk efficient si yamna wang ba hai sebetulnya, madukum ba jigi teknologi mani masih aku na mesin jakta aku gigi ceruk gundagi na kumpu bauji aku ni saving tau ngami, amasung masih lagi production china aku gigi 50% han traditional labor sedigi 50% gigi madak tahena production tau ngami adunam